0: Okay, so tell me one of your favorite stories from your past, from your life.
1: Well, I'm just trying to think. There's so many. Hold my mouth.
2: นับสี่ห้าสี่สามสองหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ Hello we are flying to
5: Open face, log set. Sorted logs. Couple long ones, couple little ones.
6: Это же я. Это же я.